พี่อําเยอะไปแชร์กัสเป็นราคาดําๆปลัสล่ะเอ๊ะหรือว่าจะไม่หน่อยมันจะเกินมันก็จะนี่อยู่นี่คุณอินปอลิกมันใช้ไม่หนาดิอยู่ตรงนี้พอเราสอนแล้วมันมีมาการดำดอปลาสลาสอนแล้วผูกคอที่เฟียปัวเฮ้ยมองไปมีเต็มตัวใช่ไหมเอ๊ะแต่ไม่ใช่คุณโน้ตที่ในมันไก่ที่โวเล่ตัวไก่ที่มูโวเล่นะสิมาลุนเน็ตตัวเอ๊ะมันจะไปกูจะเฟียโวเล่ไหมเอ๊ะมันโวเล่กินปลาสองมันฟังช่วยคุยกูพอลูเต็มปุ๊บแต่ไปซูฟเฟ่มันเยอะจะไปทำไปกูทว่ากูซูฟเฟ่ไปจ้าตั้งท้ายทว่ากูซูฟเฟ่ตั้งเต็มปุ๊บซูฟเฟ่Moi je voulais la coca mon tempo tu avec son go pas tu n'as l'eau chimie c'était tempo pas souffler l'eau chimie tu go voler pas toujours elle comprend a été volée là mais qu'est-ce qu'on a malament elle qui vient moi là bon vini là allez allez allez j'ai l'imite allez mais c'est égal j'ai l'imite allez écoute ça souvenir là écoute ça l'eau t'as pas tant ça